เอกุตาเอเนลเบรนวนนปันบิลวนมันสังเตอร์บายเนลตอร์งกาอนุกดอตานามัตตางอลานาเอตาลูตบวะบากัสมอบงรัสงรัสตมัสวะบาบัสอาทิโอเบกวายเนลกอลามอลลุงอลิเลียตุจวงบุกิตนิมราเอโคกุตาเอเนลาเอตินอกอลามอดิโองอตินโอนุตอปโดโคอันยูจิลูเอสิงโอสรตอดูโอสามอเบริมาเอเนลาลาเอตลุตมงคลาBujang dia munyi kemasak caga bedil berunai.